0: and I'll catch up. You said that job, be said KI, the Agadri job. Not only these of you, didn't tell me I'm so tired. Not only in trouble, hopeful. And I can be. Don't cock and be sitting lonely in a wind and regard. Not only the way. A gentle sister job. Yoga gets on to go with cook and money. Machine and again, I lay. A dead way, big hair. Not a big way. Oh, wait, you did. We die so good people. Now, Jordan will be happy. Seriously. Diverse in manager. Did you cargo PDF car? Not a big way. เมื่อเดียวกูเย็นเย็นเย็นเส้นจีนเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเกี่ยวกับเรื่องเรียนพี่ดูเรื่องงานงานรูปมีกลุ่มมันมาเลยงานรูปแบบตัวเดียวงานรูปแบบมีอยู่งานรูปแบบโดนมาตัวไม่เองเรื่องงานสุดท้ายมันได้แล้วก็เป็นจริงจังส่งที่ได้ไหมส่งที่ตรงไหนส่งที่ต้องการจะไหมแต่ในเรื่องนี้ได้ไหมครับ
1: มาลูกจะเอ็ดชิดชิดทำไมมาลูกชิสะจุดสุดตรงนั้นจ้ามาลูกอันนั้นได้กูได้จ้ามาลูกจะรู้ว่ามันพิลึกสมัยในเอ็งจะมองเงาเรื่องนี้ไปละมีว่าพี่ย่าตาเส้นมันกูชอบพูดในตัวเรื่องเป็นว่าอย่างชิบาร์เลย เราเชื่อเสียมันเลยไหมมีดาวสุนันท์อยู่ย่าตาชิชิต้องสาวหน่อยหมดคู่เว้มาอยู่ไหนปะเป็นว่าอย่างเงี้ยทุกคนนี่เนี่ยนั่นย่าตาเนี่ยเจ๊ซงบีช่วยมาเปียสันล้อนนั่นเดนเนลีเนี่ยเป็นว่าอย่างสันล้อมหงาอันเนี่ยทุกที่ยี่กูปูโมลีเป็นสิบีอันนั้นย่าตาทุกเกสิเม่เป็นว่าอย่างงานสิแต่เนี่ยเดียร์ไหนมาวิพระเจ้าเป็นว่าอย่างงูช่วยเช็ดแต่นั่นเลยจะมาอีนั่นยิ่งยบีแต่เช่นลักษณะมึงก็ดีกว่าท่าทุลุทารีจ้า แต่สิ่งที่เราไม่ต้องทำเอาถ้าเป็นมีเวลาเราไม่พอเนี่ยจ้ะทำไม่ได้ตัวเองจ้ะใส่ใจอะไรที่เราอยากได้สิ่งมองเห็นเอากูรันเช่าบุมาอยู่ในส่วนนอฟงนั่นแบบเช่างาตัวเนี่ยงาเจงงางาเนี่ยเจงงานี่เช่างาตัวเนี่ยงาเจงงางาเนี่ยตรงตัวเนี่ยรู้กูฟงเนี่ยพี่สิทักส์
2: message ปุ๊บพี่สิสุดท้ายมาอยู่ในมาจ้าตัวเองเอาไปเลยอะไรสิ
0: Is she able? Oh, yeah.

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมันนี่เราจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ปลาหมูนี่ทานบีเราหารุงงูนี่ผัดชิดปลาหมูหารุมาอาจจะสีเดียดีอาจจะสีอะไรดูผ่าลูกปลาหมูเด็กกันนี่จะกินน้ำมันเด็กเช่นเดียดาบ้างาอ้าวงูเมย์สูบีเราจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่ตัวปลาตัวเลยเอ้ยไม่รู้ว่าใส่จะมาจะอาบุใส่จะก็ชอบเราไม่อาบุเดี๋ยนะเอ้ยก็น่าชอบเลยสีเดียดเลย
1: เราอยากใส่จะกวนมิชโลไม่อยากบุได้ยังล่ะใส่จะคลีตอนไหนช่วยมั้ยคลีช่วยมั้ยอยาก

ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาขันษาแก่ได้บ่พี่งะนี่ตรงมาจะมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อ้านี่พี่น้องแม้ดีปลาบงลีทานพี่แล้วงารู้งูนี่บ่ผิดตัวบ่รู้งารู้มาอัตตัสสิเลยดีอัตตัสสิล่ะนี่โตบ่ลงบ่รู้มาอัตตัสสิเลยดีอัตตัสสิล่ะนี่โตบ่ลงบ่รู้เจ๊กะนี่เจ๊กะนี่ตรงมาดิเจ๊เช่นเปียดล่ะงาอ้างงูแม้สุบิ๊ดจะมาตัดดิมวยทาบาเด้ลูกเจ้าตัวเลยเฮ้ยเจ๊ชอบใส่จอปลาตัวเด้ไอ้ไหนไปต

0: ปลาบงลีปลาบงลีเนี่ยกันอยู่จังมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจังมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องมั้ยดิปลาบงลีถ่านพี่รองาตรงงูนี่บ่ผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกดิตรงมาดิเสกเสร็จตั๋วงาอ้างวยมั้ยสุบิ๊ดจังมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอกตั๋วเด้เลยจะชอกใส่จอปาตั๋วเด้ไอ้ไหนไปรู้ว่าใส่จังมาจ๋าบุใส่จังก็ชอกโลไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาชอกแ
1: Cứ đi, tóm lại chuyện này, cứ đi chuyện này. Dạ.

0: the Maghreb People's Defense Force Maghreb PDF and allied groups. The ministry praised the fighters' courage and said their achievement will be officially recognized. Military analyst Tatik Ker Webter 2.0 described the strike as a significant success, noting that hitting the military helicopter with FPV drones in Maghreb outside areas traditionally controlled by the ethnic armed organizations demonstrate the growing capabilities of the local revolutionary forces. However, the analyst cautions that the released drone footage may have revealed operational details by showing too much of the drone's approach. The destroyed Mi-17 helicopter is estimated to have been worth between $8 million and $18 million, depending on its configuration. Leading activists of the Myanmar Spring Revolution have received the 2025 International Democracy Award from the Washington, D.C. based National Endowment for Democracy, NED, the organization announced on 25th of June. The award, announced on 22nd of June, recognized individuals and organizations worldwide who have risked their lives to defend democracy and fundamental freedoms, marking the 250th anniversary of the founding of the United States. Myanmar recipients were honored for their unwavering leadership in resisting military rule, sustaining grassroots civic engagement, strengthening community support networks, and keeping the pro-democracy movement alive despite ongoing repression. Other awardees include Russian anti-war activist Fritz Allen, Cuban democracy advocates Felix Navarro, Luis Manuel Tero Antara, and Michael Cristillo Perez, the Syrian Center for Media and Freedom of Expression, and Ethiopian independent news outlet Addis Standard. The award ceremony will be held in September at George Washington's Mount Vernon Estate in Virginia. Founded in 1983, NED has long supported democratic movements and civil society organizations around the world. The Independent Press Council's Myanmar, IPCM, and Human Rights in Myanmar, HRM, released their third report on Myanmar's digital repression on 25th of June, highlighting the military junta's growing restrictions on access to independent news. The report found that the internet shutdowns, network restrictions, and social media algorithm changes reduced public news consumption, with total views falling from 4.7 billion to 2.4 billion. During the junta's election period, success to major independent outlets, including Myanmar Now, the Irrawaddy, Frontier Myanmar, Ganayawadi Times, and Mizima, was blocked by up to 98%, while military-aligned 11 media faced only minimal restrictions. Facebook was blocked by up to 98%, compared with 88% for X and 81% for Instagram, while Telegram and TikTok faced far lighter restrictions. The report also found sharp declines in news sharing and commenting due to security concerns. Despite the crackdowns, independent media increased content production by 18%, with regional and ethnic media recording particularly strong growth. Myanmar will remain on the Financial Action Task Force FATF blacklist for Hartwick's jurisdiction due to ongoing shortages in combating money laundering and terrorist finances, following a decision made at the organization on 19 June plenary meeting in Paris. FATF cited persistent concerns over online fraud, cybercrime, and weaknesses in Myanmar's financial oversight, while urging the humanitarian aid should not be disrupted by countermeasures. The report also highlighted worsening economic conditions, with the public facing mounting pressure from the decrease of the chest, rising inflation, higher commodity prices, and increasing corruption. Spately, the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, confirmed that Myanmar is now the world's largest producer of the methamphetamine. According to the UNODC, ongoing armed conflicts have allowed transnational criminal groups to expand synthetic drugs production significantly. The report also found that the drug trafficking has become closely linked with online scam operations and money laundering networks, creating a sophisticated and interconnected transnational criminal ecosystem. Myanmar democracy supporters used FIFA Club World Cup matches in the United States to raise international awareness of the Myanmar's ongoing political crisis. During the 24th of June match between Inter Miami CF and Palmeiras in Atlanta, a Myanmar family display banners supporting Spring Revolution and the National Unity Government NUG, while also protesting military supporters and the ultra-nationalist Mapatha movement. They wore Spring Revolution theme t-shirts and had pro-life messages calling for confirmations of Aung San Suu Kyi's well-being. Earlier on 22nd of June, Myanmar national staged a similar demonstration at the Club World Cup match in New Jersey, demanding a release of Aung San Suu Kyi and all political prisoners. Participants wore matching shirts featuring Aung San Suu Kyi image, display banners reading "Free Aung San Suu Kyi and all political prisoners" and raised three fingers loop. Organizers said the identity of those leading the protest is less important than ensuring that people continue to participate and keep Myanmar's struggle in the international spotlight. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: Dudam menu lepa ulenao pol nan zaten MCDM chin laizo program sin chibai kan lobu tui jani sin zar khasung thu thang lor khom pol kan run lo thanding amai sabika khawlam phu mun rami ral sang pol le pitu sit tas sakhan panhi chu KIA in anlonga chin ram kul khang lama ka tong re ro tu ral sang pol chu yo mun rami sin tha jang an be to re ro chin ram kul poda opang pi khawlam phu mun rami tan huna khwar tu ral sang pole pi tu se sakhan pani chu julai tha ni rani jing lama ka chin lam myau ye tamro KIA in anvaka pi anlong nga tin thei si chui ka ok na ka ral sang le pi tu se tang ko por la ke sim minung kul luan an thi atang tu pol chu sakhan tanin an tlan lo tin thei si kaung nak thia ral sang pol ne ni sin shem shai tin kim kul le chrek le ei in tam pi khal an nga si pitu set bur sung tel then khat khal anung in an kai nga tin thei si chui leya KIA tam maha hlei khat mun ram asimi shei ku peng khala kaok nak ni tin achangi ral sang polin ma beng peng nga uti tai si shei ku peng lama tha jang chat bang lawin an kwat re ro tin thei si chuwek thau thau in chin ram kul thlang lami ral mai anor re ro tu ral sang pol chu nasa jatin ka an rak tongi yom mun ramisin tha jang tampi kotok thai dingin antim lam re ro ronga ka ok naki anasasin sin thai tin yo alenda nin cha answa julai tha ni hlei ni ni jinglama pau peng nitlang nak lam chau daka khwai sin ron pol phur mi moto pakhat le ral sang som sari swang chu pong taw nat theya an sawi chutong muna ral sang lam amal bi mi za som nga le panga ron thleng jau tin thei si chui leya pau peng ka pa sa kul luan li sin aswak mi ral sang pol chu yo mun ram lam jin tuana mun an lak jau vekin pong taw nat thiki sin atum mi shi pi se chang khal so peng tapin kholam an pan vi vo ronga dau thleng tu ral ka pol thon an ka pore rau tin thei si ral sang pol chu pakho ko sambun tat ma za le pakhat le mai thila sambun tat ma som ko le pakoi tha jang pol khal chin ram kul thlang lama bom ding in an tor rel re rawi yo le chin hun ram pola ral sang tha jang thong thum dia an kwat ding tin an sim chui ronga mun mi pi pol din hunin ral sang sit chang pol thon hlat theina a rial ding in le wan zam ti nun nak lagi sin khal tim lam chia ding in dau thleng tu bur polin for nak an nei si apani na ka complete le min ta chu thasum mangral sangin voile khata van zamin voi hlei ruk bom an thlap thu chinram kul sui complete le min ta chu thasum mangral sangin jing khata van zami sin voi hlei ruk bom an thlak tin tual sung thu thang sham polin an sim julai thla ni hlei khat ni jinglam na ji pruk luan ronga complete ni suanak lam hun pol chu ral sang i ral dau nak van zam wain thul thon bom voi
2: alumai mengla ba khnya MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: อันทากิจุมีนูไรเหล่าเตียมินจัดแปงนิสวานักลำปอลขัลวานจะมินไวชาบอมันทักตินไทยซิถ้าชุมมังราช่างปอลจูนลงด้วยต้องลงด้วยปอลทนบอมไวกุลหวนงาช่องอันทักตินมุ่นรำทูลาไทยตูทุทังอินอันซิมอตุเชียจุนจุมีวันจำกะนักปอลทนเปปารอินตัวซุ่งมีปีปอลเละอินเสียสวามีดินมุ่นปอลขัลจุมีนี้ซูนนาซีประคัดลวนเตียงอันไทยชีเหล่าซิถ้าชุมมังราช่างปอลจูมินจัดเป็งและกำเปล็ดเป็งละมาท่าจางท้องหนีเกียงกับทนไม่อันนอร์เรอร์ร่วงอ่ะด้วยกลุ่มไม่ทลายทกสินชิมปีตุจำรอซีพีเอเละถ้าชุมมังราช่างกัดหลักนัสเต้นอันกาปอเรอร์ดินซีพียูซีพีเออินันซิมตัวจุนชิ้นรำกุดขลังละมีกวดดิงมีราช่างโมโตปอลจูเป้าเละโซเป็งกัดหลักอันแข็งเจ้าดินราทูลาลำไถนักทุทังอินไถเดินนาอันในท่าจางจะลีเกียงกับสองอสิมีรัลช่างบอมดิงอิอารามีปอลจูเป่าเป็งกับปัสสากุลหลวนลีสินปลางขวาอันโซอิจุลัยนิเลขัดเนียเป่าเละโซกันลักอันแข็งเจ้าร่วงอ่ะจะมีสิทธิ์จางจูเจ้าทุเละมินดัดละมะอันระปันวีวาวไทตินจุมนางอันไหนสิอปัทุมนากา SCEF ทอนตนอกนากา CDM บูร์ปอลิน CDM เรียนจวนปอลิทูลาเละหุมหิมนักลำทอนเปปาร์มีทูลาปกวาซิมนักอันไหนFederal Democracy Ramdin Khom Swak Thainak Ding Sangni Hau Ha Tu Khong Si SCEF Le CDM Nai Nga Nguyen Than Pol Tonok Nak Poy Chu Zulai Tha Ni Hlei Ni Ni A An Tua I Mun Ram Thon Pe Par Mi CDM Bur Pariyatin Dau Thang Nak Chan Sung Le Lai Lak Chan Sung A CDM Nai Nga Nguyen Than Pol Li Thu La Hum Him Nak Le Mai Lam Na Chuan Tlang Ding Mi Thu La Thon Pe Parin Thu La PakwaSim Fiang Nak An Nai Din, Sakai Federal Unit CDM Nai Nga Wun Tham Ya Kong Si, CCSC, SFU In Cha An Sua Si, Online Sin An Tua Mi Chumi Tonok Nak Poi Chu Kachin Ram Kul, CDM Nai Nga Wun Tham Ya Kong Si, KSCCSC, Kayin Ni Bi Nai Nga Wun Tham Ajama Pek Ana Pi Sain Lo Sha Mu Kong Si, KSCSC CDM, Sakai Federal Unit CDM Nai Nga Wun Tham Ya Kong Si,CCSC, SFU, Pagu Data CDM Nenga Wentang Kaunsi, BRCC, Mali Data, Ajamapha Anapi Sangyi Apwe, MCDMO, Moon Ramkul CDM Nenga Wentang Mya Kaunsi, CCSC Moon, Rangoon Federal Unit CDM Nenga Wentang Mya Apwe Si, YFCC Aule, Shan Ramkul CDM Kaunsi, Pre-Founding Pol, Ranokomin Antorel Mi Asupyuk Mi Pol Khal, Ansim Thay Tinansimมุ่นรำของ CIO YFCC OE ปลายปกติเดาแข่งนักจานสูงอ่ะหลายลักษณะ CDM ในงานวันทันยาอีทูลาปอลหุ่มหิมนักเละไม่ละมาจังคอมีตัวเรียลดึงมีทูลาปกว่าจุดใจเย็นอันสิมไทยเวกินทุเรลคอมนักเทีย SCEF ในนาจ้าทอนอันเป็นดิ่งดินไทยสิมุ่นรำทอนเปปาร์มี CDM ปอลคอมอีอันสิมมีทูลาปอลจูอเปปาร์มีรำกุลเฟเดอร์ยูนิตเจ้าจ่าปอลรำเชมีปุ่นเชมใช้กายบูร์ปอลเล่มุ่นรำทอนเปปาร์มีซีเดียมบูร์ปอลคัลแต่เยาวินไทยดิ่งอินในงานวันทันทอนเปปาร์มีมีลายชั่มบุญทันเสาหนักลำตินดานปอลเล่ทุเรลคอมหนักปอลคัล SCEF ทอนก็โมอินอันจวมดิ่งสีทูก็โมอินจวมดิ่งอินเล่ซีเดียมเรียนจวนปอลนาอันจวนไทยหนักดิ่งเล่หุ่มหิมหนักสังอีอาเกตเขามีอามาขันหนักปอลงะดิ่งตีมีปอลซีมุ่นรำทอนเปปาร์มีซีเดียมของเซลปอลดินมุนินฟาเดอร์ดิโมกรีซีรำดินคอมจังสวกดิ่งนัดวนปอลเล่ปีตู้เวนสังมุทูลาปอลละคันอันหมายในมีนี่ปีญะมุตนมีปอลเล่บ่มหนักเปียงหนักสังอันเรดีจะสีเบกินทูอันเรียลจังมีปาระชัมบุนิน SCEF ทอนไม่ลำนาจวนจังดิ่งอินคองซีซุงเตลปอลเล่มีปีปอลเนน่าทูอันซิมซีอเมริกันชัมบุนอเมริกาดิโมกรีซียามปงเวอเพ่NEDE อันเปียกมีดิโมคราซีอวัตจูมีนาวพูดจะติจังไว้ตู้ปอลไอออกกูนานลีนินอลากดึงทู American Trumpun Amuda Democracy Yampongwe Apwe NEDE Laksong Pengmi Thongni Lekum Kulhluan Ruksanga Democracy Awachu Thalpau Dau Thlengna Khrangi Democracy Adu Tu Mipi Trumpuni Toriel Tu Pol IO In Minau Phur Jati Changbai Tu Kuna Lenin Alading Tin Laksong Petu Pol Polin July Niriat Nia Chan Swa NEDE Answana Ka Kuna Lin Le Amai Natuan Pi Pol Chu Remdai nak sangi mipi shambun du por nak poi pol antua vekin ral sang ok nak du lawin na sazatin an kham mi lakisin mipi pol thon tang kopin tel thai dingin apun punin anzuam tinan sim choilaya ral sang polikai mi pol thling thla in an rak zau nak pol thula apun pun pol an tong nan an ma in mipi pol thon democracy vekin kan mai lam chani zalen nak nga thai dingin kan zuam ding asi tin khal NEDE chaswana ka antar langsi kan mai lam chana azalen mi chang suak dingin kan zuam vi voting asi tin khal ned an chasuana ka antar lang hi laksong thom pe paroin kunan lin chu thal bau daw thlengnak sunga democracy sangi ral adaw re ro tu ye bo za pi i o in laksong chawlan na anga hi alung oizet asi tin amai chamaya khal atar lang si kan din mun that chan le kan din mun niam chan jiang kim an zo re ro na ka dau kheng na ki harsat nak pol khal hi kum nga sunga tha ten kan zir jau kan zir mi pol le kan hmu ton mi pol hi atha bi kin mangin harsat nak pol khal tua re ro tu mi pi pol thon atha asia a kan fet lang vi voting hi mi din mun sia hi pat lang thai nak ding sanga ral tha zetin le ngam zetin kan thai tokin kan tuan ding tin kunan li in thukam nak anei NEDE laksong pek mi thong ni le kum kul hluan ruk sanga democracy award chu thal pau do thlengna ki atel tu democracy sangi pro democracy community organizer pol an pek mi si laksong pek nak chu aralai ding september thlasunga george washington e tamal win mun pakhat mong vanuna an tua ding tin thei si ane ta biga phlam khwa global chin organization ni lumi lamjin solar kul hluan thum an bun zawi laiwa ti dai pek na kho khan na ka laiwa ti dai pek na kho khan nak chu hum him nak din hun ronga an the thei si lo thu global chin organization gco in phlam khopi lamjin sanga an hlu mi solar lamjin mai sa pol chu july thla ni hlei ni nia phlam khomi khopa pol le hle si zungi ton bau nei tu polin an bun thu thei si phlam khopi a jana khosung athim tuk ronga khosungi mun kul hluan thuma solar lamjin mai sa pol an bun sak thu thei si chui laya laiwa ti dai pek na kho khan na ki yi pai laya tal khuwa tiang athleng zau nan phlam khuwa tiang an pe thei si lo si kho khan nak sangi atul mi thiri pol chu kimte in kan khol zau asi tin khalan sim asina laiwa muna chin siam kai bur pakhal le ra sang pol kar lak ka ong na achang theu ronga laiwa ti dai pe na kho khan nak chu phlam kho pi tiang the kau an toriel thei si lo tin thei si atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang latu poli kwat mi si than pe tu du do mi nan za te para kan lung oi ngai ngai

0: ปี้ตัวเมียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ 个说谁家没家务，谁家搞小老没家务，对呀啦。哎，我拿小嘞，谁来嘞？老爷谁家搞没小老没家务，对呀啦。谁家搞了爸爸呗？
1: 在有的个拉里，个烟的不马里，一看有的个钱的拉漏门的呢，阿漏啊漏的以为，漏啊。